ปัจจุบันนี้ตะเดลันนาราโหนบันติกานิบาลีปาตปัตติงานลักขิยามายตะเปยสินบาวายลังเอตัญญาเนยกะโตเกโกยกยกา

นิตาลวานกะเดลานนารานารินนาราโอโคดาเปกัมนันนางายตุยานายันเนกุกุรังกาวังเลมานันนาเนกุงายตยันลานกะเดลานนารา

กุปะมวังก็เสระวะกุเมด้วยโอยะโกนาคามันตะอุระโคนิสีใดอุรังเบรุณะอดียาลบะเคลิดะกาลิดะมะกา